กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้ 5:00 นฮอด 7:00 นและ 21:00 นฮอด 24:00 นจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 นฮอด 21:00 นเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความหู
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำราญใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ทานสามารถที่ตามหาฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงสบายดีเกษนา
1: สบายดีหุ่มแพงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกษนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
0: ซึ่งรายการของพวกเรานี้เป็นรายการที่ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของจีนมารวมกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็มีความรู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื่ม
1: อย่าลืมหลังจากค่าฟังไลค์กันแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากลงกับผู้ตำนักไลค์กันทั้งสองคนตื่มอีกแม้นสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
0: เจ้าสำหรับช่องทางทวิตที่ท่านสามารถส่งความคิดความเห็นมาหาพวกเขาได้แม้นผ่านทางเว็บไซต์โดยเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราที่ CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: และยานี้อากาศจะแมนนับมือนับห้อนขึ้นเรื่อยๆพิเศษได้นิ่งวายุเอลบแมนได้เข้าสู่ระดูห้อนที่ห้อนที่สุดนับตั้งแต่มีสถิติบันทึกทางอุตุนิยมเป็นต้นมามีหลายประเทศเช่นฝรั่งอังกฤษเยอรมันและโปแลนด์เป็นต้นเริ่มแต่ได้มีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน40องศา
0: แม่นแล้วมีหลายประเทศเช่นสาธารณรัฐเช็กสวิสฝรั่งเดนมาร์กก็ล้วนแต่ได้สร้างสถิติด้านอุณหภูมิอากาศใหม่ในประวัติศาสตร์ตามการรายงานที่เกี่ยวข้องจากองค์การการปินปัวอยู่นครหลวงปารีสของประเทศฝรั่งได้หับความกดดันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภาคส่วนการแพทย์ฉุกเฉินของห้องหมอภาครัฐได้รับเอาคนเจ็บย้อนอากาศห้อนนี้เกือบ 3,000 คนภายในเวลา2วันติดต่อกันสูงกว่าประมาณ 33 ส่วนห้อยของตัวเลขเฉลี่ยต่อมื้องานมวลซึนดนตรีหรือว่ากิจกรรมต่างๆก็ได้มีการยกเลิกแต่ย้อนความห้อนสูงเกินไปได้มีประชาชนจำนวนหลงหลายอาศัยพรคลายความร้อนด้วยการลงลินน้ำจนเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆตามมา
1: แม่นแล้วคืออยู่ประเทศเดนมาร์กโดยปกติจะแมนอากาศที่เย็นสบายหลายกว่าแต่ในวันที่27มิถุนายนผ่านมาก็ได้มีอุณหภูมิที่สูงถึงประมาณ37องศาเป็นมื้อที่มีอากาศร้อนที่สุดของประเทศดังกล่าวนับแต่ได้มีการบันทึกสถิติในปี1824เป็นต้นมา
0: โอ้ถือว่าตั้งแต่เวลาเฮืองนานมาแล้วเนาะถือเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติหลายและตามสหพันธ์ค้นหาสาเหตุของดินฟ้าอากาศโลกที่เป็นองค์การค้นคั่ววิทยาศาสตร์สากลได้เปิดเผยผลของการค้นคั่วฉบับหนึ่งโดยแสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นแบบนี้เกือบจะบ่เกิดขึ้นในรอบ50ปีก่อนแต่ปัจจุบันอัตราการเกิดปรากฏการณ์ด้านอากาศแบบนี้ได้สูงกว่า200เท่าเมื่อเทียบใส่20ปีที่ผ่านมา
1: ย้อนได้รับผลกระทบจากอากาศที่มีอุณหภูมิสูงแบบนี้ตามการรายงานของท้องถิ่นในวันที่28มิถุนายนผ่านมาว่าในระยะเวลา3วันที่อากาศมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประเทศฝรั่งมีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ 1,000 คนและผู้คนเสียชีวิตที่มีส่วนเกี่ยวของกับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงส่วนหลายแม่นผู้เฒ่ากระทรวงสาธารณสุขฝรั่งได้ประกาศว่าได้สร้างจ่องเครื่องปรับอากาศหรือแอร์เย็นจำนวน 30,000 เครื่องแล้วคาดว่าในบ่พอเฒ่าใดมื้อก็จะถึกส่งไปฮอดท้องหมอ
0: เนื่องจากว่าอยู่บรรดาประเทศในยุโรปส่วนหลายแม่นเป็นเขตที่มีอากาศหนาวเขาเจ้าจะบ่ได้ใส่แอร์คือกับพวกเขาอยู่

0: ภาพเขตห้อนคือพวกเราถ้าว่าพบกับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกตินี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันหลายคนก็ล้วนแต่บ่สามารถปรับตัวได้ทันและห่างกายก็จะเกิดการแพ้เพราะว่าบ่ลื่นกับอากาศแบบที่เกิดขึ้น
1: แมนบ่คือกับอยู่หลายประเทศในอาซีกลางอาซีตะวันออกเฉียงใต้อุณหภูมิ38หา39องศาถือว่าแม่นเรื่องปกติเนาะ
0: แมน
1: เอาฟ้าคำมาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพลงมัวมวนจากรายการก่อนเนาะเราจึงกันมาล้มกันต่อ
0: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่ความให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ของพวกเขาอยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามหาฟังไล่กันลงดินมีประโยชน
1: ์โดยมีเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปบางว่าคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีไล่กันทุกท่านที่พร้อมฟังไล่กันลงดินมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงปัญหาสภาพอากาศร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ยุโรปโดยหลายประเทศพร้อมเผชิญหน้ากับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาซึ่งนี้ก็ได้สร้างผลกระทบที่นักน่วงให้แก่ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น
0: นอกจากส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่และห่างไกลคนแล้วเพื่อนถังคำลำต่างๆก็ได้รับแสงแดดกล้าที่มีอุณหภูมิสูงหลายคมเขตก็จนได้สร้างพักเรียกนอกจากมีความเครียดความต้องการการใส่แอร์เย็นแล้วประชาชนยังได้เครียดความต้องการต่อเครื่องผ่อนคลายความร้อนอื่นๆอีกเช่นเครื่องป้องกันแสงแดดพัดลมน้อยเครื่องผลิตน้ำก้นที่จีนผลิตเป็นต้น
1: แมนส่วนจีนก็ได้มีการเร่งการผลิตและก็ส่งสินค้าที่มีความต้องการโดยด่วนไปยังบรรดาประเทศต่างๆเพื่อสามารถตอบสนองกับความต้องการของคนที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนของอากาศอย่างหนักหน่วงนั้นเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติอยู่ยุโรปนั่นเอง
0: แม้แล้วคือผ่านมาหลายการพวกเขาก็เคยได้นำเสนอแล้วเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้และก็มีการค้นคว้าต่างๆก็ได้แสดงให้เห็นว่าในขอบเขตทั่วโลกจะเผชิญกับอากาศความร้อนที่ผิดปกติแต่ว่าสิ่งที่นอกเหนือความคาดคิดก็แม้นสภาพอากาศความร้อนที่สุดได้เกิดขึ้นอยู่ในก่อนเขตอื่น
1: แม้นจากประเทศฝรั่งฮอตโปโลยแห่งต่างๆของยุโรปล้วนแต่ได้สร้างสถิติอุณหภูมิสูงสุดในประวัติศาสตร์มีสมุนสนหลายประเทศเห็นว่าเอรบได้กลายเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไวที่สุดของโลกอากาศร้อนที่เกิดขึ้นแต่เดือนมิถุนาผ่านมานี้ผมเพล้ำจากเอรบตะเวนตกเอรบใต้เอรบกลางและเอรบตะเวนออกผู้เสียวซานด้านอุตุนิยมกล่าวว่ากระแสความร้อนที่เริ่มต้นแต่วันที่20มิถุนาผ่านมาเป็นอากาศร้อนที่หนักหน่วงที่สุดของเอรบนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเป็นต้นมา
0: ทันเตโดเกเบเลเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกใต้กล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตนว่าปัจจุบันมี150ล้านคนพร้อมเผชิญหน้ากับการทดสอบจากสภาพอากาศร้อนหุนแฮงหลายห้อยคนได้เสียชีวิตโรงเรียนจำเป็นต้องยุติการเรียนการสอนระบบกาคายไฟฟ้าก็ได้รับความกดดันที่ใหญ่หลวงท่านกล่าวเติมอีกว่านับแต่วันที่21มิถุนายนเป็นต้นมายูเออร์ล็อกได้มีการยืนยันผู้เสียชีวิตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอากาศร้อนนี้หลายกว่า 1,300 กรณี
1: นอกจากมีผลกระทบต่อชีวิตของคนแล้วระบบการแพทย์พื้นฐานโครงล่างถนนหนทางก็ถูกกระทบจนถึงขั้นได้เปลี่ยนสภาพล้างแลนรถไฟก็ได้ถูกทำลายจากแสงแดดกล้าราคาไฟฟ้าแพงขึ้นอุณหภูมิน้ำก็สูงขึ้นและน้ำไหลก็ลดลงเฮ็ดให้กสิกรรมการเดินเรือและแขนงการต่างๆได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันตามข่าวสารบุมเบิร์กรายงานโดยซี่ไฮเอ็นว่าผลกระทบต่างๆจากอากาศร้อนหุนแหงจะส่งผลกระทบต่อการผลิตทางด้านเศรษฐกิจของบรรดาประเทศยุโรปตามการคาดคะเนจากบริษัทประกันภัยการเงินอาริอันหรือว่าอาริอันกรุ๊ปของเยอรมันว่าแต่ปี2026หาปี2030นี้ความเสียหายของ GDP ของกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญของยุโรปย้อนสภาพอากาศร้อนไล่รวมกันแล้วอาจมีถึง5-7ส่วนร้อย
0: แม่นแล้วอากาศร้อนหุนแฮงแบบนี้บ่เพียงแต่แม่นมนุษย์และชีวิตมนุษย์ได้ถูกผลกระทบชีวิตสัตว์สาวสิ่งและพืชสารนานาพันธุ์ก็ล้วนแต่ได้ถูกคมคู่เช่นกันข่าวสาร AFP ของฝรั่งได้อ้างอิงตามคำเบ้าของผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ค้นคว้าวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งมาหลายงานว่าอุณหภูมิน้ำอยู่ทรงแคบอังกฤษสูงขึ้นได้สร้างความวุ่นวายให้แก่ต้องโศกการสนองอาหารทะเลในประเภทป่าน้ำเย็นก็พร้อมได้รับความเสียหายอยู
1: ่ซึ่งนี้ถือว่าแสดงให้เห็นว่าอากาศร้อนนี้พร้อมเป็นผลกระทบอย่างชัดเจนต่อชีวิตและก็ชีวะนานาพันธุ์อย่างนักน่วงท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอดนี้พวกเฮาจะพักกันเริ่มอีกจังหน่อยก่อน มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการติมอีกแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

0: ขอน้ำทันกับขมาสูบรรยากาศของรายการลงดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกศนาตำเนินรายการสู่ทันฟัง
1: หวังว่าเสียงเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้กับทุกท่านที่พร้อมฟังรายการลมดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
0: ้ผ่านไปวังกี้นี่ผู้ตำเนินรายการได้ล้มกันเกี่ยวกับสภาพอากาศท้อนที่เกิดขึ้นอยู่โลกซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาว่าสำหรับโลกที่เป็นคมเขตที่มีอากาศเย็นตลอดเวลานี่ถือเป็นปรากฏการณ์ที่นอกเหนือความคาดคิดและผิดปกติ
1: แมนสั้นเป็นอย่างยุโรปจึงกลายเป็นทวีปที่อุ่นขึ้นไว้กว่าหมู่ในขอบเขตทั่วโลกที่จริงแล้วในเดือนพฤษภาของปีนี้อยู่ยุโรปก็ได้เกิดอากาศร้อนรอบหนึ่งแล้วปัจจุบันอากาศร้อนหุนแห้งอยู่ยุโรปก็บ่แม่นปรากฏการณ์ที่หาเห็นยากอีกแล้วตามตัวเลขข้อมูลจากองค์การบริการการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโคปินิกัสซึ่งเป็นองค์การติดตามวัดเทกดินฟ้าอากาศของสภาพยุโรปแสดงให้เห็นว่าในระหว่าง30ปีผ่านมาอุณหภูมิอากาศยุโรปสูงขึ้นประมาณ 0.56 องศาจังหวะอุณหภูมิสูงขึ้นนี้แม่นหลายกว่า2เท่าของระดับอุณหภูมิสูงขึ้นเฉลี่ยของโลกและยืนยันได้ว่ายุโรปได้กลายเป็นทวีปที่อุ่นขึ้นไว้ที่สุดในโลก
0: ตามข้อมูลยังให้ฮู้อีกว่าอยู่แห่งต่างๆของโลกมีเพียงแต่เขตขวานโลกเหนือที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นไปกว่าโลกผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอุตุนิยมหลายแห่งเลื่อนแต่เกาว่าการเคลื่อนไหวของมนุษย์แมนสาเหตุต้นต่อที่เหตุไทยอากาศอุ่นขึ้นแต่เป็นยังลบคือเป็นเขตที่ไว้กว่ามู
1: ต่อกับปัญหานี้มีบทความจากข่าวสารบุมเบิร์กได้เสียเห็นว่าย้อนจากสาเหตุดังกล่าวที่ได้ทำการวิเคราะห์มาแล้วว่ายังมีปัจจัยที่พิเศษหลายอย่างอีกที่ได้เร่งรัดกระบวนการอุณหภูมิอากาศอุ่นขึ้นของยุโรปก่อนอื่นแมนรูปแบบไหลเวียนของดินฟ้าอากาศเกิดมีการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนที่ผิดปกติเฮ็ดให้อายฮ้อนจากทิศใต้ไหลเข้าสู่ยุโรปหลายขึ้นซึ่งมีส่งผลเฮ็ดให้เกิดมีกระแสและก็อากาศฮ้อนหุนแห้งเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่านั่นเอง
0: และนอกจากนั้นเพื่อนที่ปกคลุมของหิมะและน้ำก้อนยูเอลกก็ได้ลดลงยามต่อเนื่องความฮ้อนของภาคพื้นดินก็ได้เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุต่างๆที่เฮตไทยอากาศยูเขตดังเก่าอุ่นขึ้นยามวังไว
1: ้กระแสความฮ้อนยูเอรบความนับมือเกิดขึ้นเรื่อยๆทั้งหุนแห้งขึ้นและแก่ยาวเวลานานขึ้นตืมส่วนการคาดคะเนด้าน อุตุนิยมได้แสดงให้เห็นว่าในบ่พอตัวใดเดือนต่อหน้านี้ยุโรปอาจจะเกิดสภาพอากาศร้อนที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปลี่ยนแปลงจากการไหลเวียนของดินฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิโยยังจะเพิ่มทวีสภาพอากาศร้อนขึ้นตืมอยู่ยุโรป
0: แสดงว่าประชาชนอยู่ในประเทศต่างๆอยู่ยุโรปจำเป็นต้องได้เรียนรู้ให้ตนเองเรื่องกับสภาพดินฟ้าอากาศใหม่ในปัจจุบันเนาะ
1: แม่นแท้ดังผู้เชี่ยวชาญได้แสดงให้รู้ว่าสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและหุนแห้งขึ้นนับมือนี้สาเหตุหลักก็แม่นย้อนเกิดจากน้ำมือของมนุษย์เป็นต้นแม่นการใช้เรียกว่าการส้มใช้ทรัพยากรธรรมชาติหลายเกินขอบเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการทำลายป่าไม้และอื่นๆซึ่งถือเป็นผลกรรมหนึ่งที่มนุษย์เฮาได้ครับจากน้ำมือของตนเองแต่ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้หลายประเทศก็ได้ร่วมมือกันสุ่มใส่ในการปรับปรุงแบบแผนการพัฒนาให้กลายเป็นการพัฒนาสีเขียวนำใส่พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังที่ประเทศจีนกำลังปฏิบัติอย่างมีผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
0: เอาละหุ่มแพงว่ามาฮอนี่พักลงกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศตึมอีก่อนแล้วจึงกับข่าวสุดและเนี่ยสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและหงแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอนี่ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับสภาพอากาศฮ้อนที่เกิดขึ้นยุโรปซึ่งเฮตไทยโลกกลายเป็นทวีปที่มีอากาศฮ้อนหุนแห้งไว้กว่ามูในปีนี้
0: และเคียงคู่กับอากาศที่นับมืออุ่นขึ้นในขอบเขตทั่วโลกพวกเขาก็ต้องได้มีการระมัดระวังเช่นกันนอกจากอากาศฮ้อนที่เริ่มเกิดขึ้นอยู่ยุโรปแล้วอยู่ประเทศอื่นๆในทวีปอื่นๆก็อาจจะเผชิญกับสภาพดินฟ้าอากาศฮ้อนหุนแห้งเช่นเดียวกันและอากาศฮ้อนที่เกิดขึ้นแต่ละเทื่อนั้นก็ล้วนแต่ได้เฮ็ดให้คนเฮารับรู้ถึงผลอันตรายจากน้ำมือของมนุษย์เองและเตือนให้พวกเขาต้องเพิ่มทวีในการร่วมมือกันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่หุนแห้งดังกล่าว
1: แม้นแท้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงแบบนี้รัฐบาลและประชาชนหลายประเทศก็ได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาผลกระทบจากอากาศที่หุนแห้งเช่นรัฐบาลฮังการีได้อนุมัติให้พนักงานภาคส่วนสาธารณะเริ่มเฮ็ดเวียอยู่ในเฮือนแต่วันที่29มิถุนายนนี้เป็นต้นมาภายใต้สภาพที่มีเงื่อนไขพร้อมทั้งได้เสนอให้เลื่อนเวลาเฮ็ดเวียอยู่นอกเฮือนก็ถือเป็นวิธีการที่เหมาะกับสภาพตัวจริงในปัจจุบันอากาศก็นับมื้อนับพ้อนขึ้นแล้วขอให้เพื่อนมีรายการทุกคนต้องรักษาสุขภาพและระมัดระวังให้ดีๆเด้อ
0: แม่นแล้วสำหรับอยู่ประเทศลาวแล้วสภาพอากาศในปัจจุบันนี้ก็ฮ้อนพอสมควรเกษนาบางมื้ออุณหภูมิก็สูงถึง40-42องศาคนใดแต่ส่วนหลายจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษาหาเดือนพฤษภาผ่านมาพุ่นแล้วมาฮอดปัจจุบันนี้พอก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนายนนี่ก็เริ่มมีฝนตกอย่างเป็นปกติเพราะเป็นฤดูการผลิตฤดูฝนของชาวเกษตรกรแล้วถ้าบ่เกิดปรากฏการณ์ฝนห่างกันหรือว่าทิ่มระยะห่างหลายๆนั้นอากาศอยู่ลาวก็คงจะบ่ฮ้อนปานใด
1: ดีเนาะอยู่ลาวเนี่ยมีฝนตกเรื่อยๆเจ
0: ้า
1: ถ้าเกิดสภาพอากาศฮ้อนหุนแห้งก็ต้องฮู้จักปรับตัวและฮู้จักวิธีการทำมือกับสภาพดังกล่าวให้ดีท่านผู้ฟังที่รักแพงมาฮอดนี้เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามรับฟังพวกเขาสองคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถรับฟังรายการล้มจริงมีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมุมเวลาเดียวกันนี้
0: ภายหลังที่ท่านรับฟังรายการพวกเราแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นอย่างอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการเติมก็สามารถติดต่อหาพวกเราได้หลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเรา cmgfm93 พร้อมกันนั้นก็สามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้เติมอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับรายการล้มดีมีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ซ้ายให้พรแก่ทุกๆท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมบังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่หูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสงสบายดีมีรายการที่หักแพงนิ้งตีต้นทำบรรดาท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ตามเคยวันนี้ดาราวันจะมาเล่าถึงหุบเงาหนุ่มบูฮานเรื่องใหญ่ที่ได้รับความสนใจห่อนแห้งไปทั่วทุกเว็บไซต์ในปี2026นี้และยังเป็นหุบเงาจีนเรื่องธรรมิตรติด10อันดับต้นของหุบเงาที่บุได้ภาคเป็นภาษาอังกฤษทั่วโลกของ Netflix ประจำอาทิตย์นั่นก็คือเรื่องฉางยู่หุบเงาเรื่องนี้มัวเพียงแต่ได้รับความสนใจห่อนแห้งภายในประเทศเท่านั้นในประเทศสิงคโปร์มาเลเซียไทยและหลายประเทศในอาเซียนตะวันออกเสียงใต้เอิ้นๆคนยังได้รับความนิยมสมซอกและได้รับคำสมเสยอย่างหลากหลายแม่นอย่างกันแท้ที่เห็นไทยหุบเงาเรื่องนี้ได้รับความสนใจห่อนแห้งไปทั่วโลกมื้อนี้ดาราวันจะเล่าถึงเรื่องราวความหักย่อนหยกอันยิ่งใหญ่และลึกซึ้งถึงใจนี้สู่ท่านฟังเรื่องราวเกิดขึ้นในราชวงศ์ยินในยามนั้นสภาพการในราชสำนักเมือนวุ่นวายหลายเซนาอามาตส่วนน้อยถืออำนาจเป็นใหญ่ภายสงครามตามสายแดนเกิดขึ้นบัวขาสายประชาชนล้วนแต่ดำรงชีวิตด้วยความหนุ่งหนักเดือดร้อนส่วนราชวงศ์ก็อยู่ในสภาพอ่อนแอและเสี่ยงต่อการล่มสลายนางเอกของเรื่องเสวางฝันฉางยู่เป็นลูกสาวของสาวค้าขายสิ้นหมูธรรมดาคนหนึ่งในเมืองน้อยนางมีนิสัยเปิดเผยลาเลิงกล้าหาญและเฮ็ดหยังก็เห่าหันเด็กหาดแต่ก็เต็มไปด้วยจิตใจอ่อนโยนหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตไปโดยบังเอิญนางก็ดำรงชีวิตด้วยการเสิร์ฟทอดขายสิ้นหมูอยู่ห้านของครอบครัวเพื่อเลี้ยงน้องสาวที่ยังน้อยอยู่คนเดียวญาติพี่น้องมีนิสัยลวบมากและติดเรียนการพนันนั้นอยากเหยียดทรัพย์สินของนางส่วนครอบครัวของคุมันของนางก็คิดย่างเรื่องลำบากจะมาถึงพวกตนจึงฟ้องถอนมันตามกฎระเบียบในยามนั้นถ้าในครอบครัวบ่มีผู้ชายทรัพย์สินก็จะถือแบ่งให้อ้ายน้องของพ่อแม่บังเคอว่าฉางยู่กำลังจะถือญาติพี่น้องคมเหงเมนแต่น้องสาวก็บ่สามารถเติบใหญ่ได้อย่างปลอดภัยครั้งหนึ่งในขณะที่หิมะตกอุณหภูมิหนาวเย็นซาตกรรมได้มอบโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตให้นางสำหรับเนื้อในละเอียดคือแนวใดเด้ปานนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วแต่ละวันจะเราฟังต่อ

ฟังเพียงมุมมันพามาแล้วทันตัวฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อในระหว่างเดินทางกลับบ้านชางยู่ได้พบสายหนุ่มผู้หนึ่งที่ได้หาบาดเจ็บทั่วตัวและนอนสลบอยู่ถึงพื้นหิมะด้วยความมีน้ำใจดีงามโดยไม่ได้คิดหลายนางก็ได้พาสายผู้นั้นกลับบ้านใส่ถูกสิ่งที่มีเพื่อบังแนงดูแลและปิ้มบัวบาดแผลสวยสิเวลาวอย่างสุขความสามารถนางปวดหูบาสายหนุ่มผู้ที่เบิ่งเคอว่าอ่อนแอตกต่ำและบ่มีบ้อนปลายผู้นี้ผัดมีฐานะที่บ่ธรรมดาแล้วก็คือเสี่ยจงผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากตระกูลพญาอู่อานที่ถือก้าวหายังบนอยู่ดีทำและถือฆ่ามดทั้งตระกูลเมื่อหลายปีก่อนเรื่องมีอยู่ว่า10กว่าปีก่อนเสนาอามาตย์ผู้ชั่วร้ายในราชสำนักได้ก้าวหาและใส่ให้ใบสีตระกูลเสี่ยว่าคบฆ่ากับศัตรูและทรยศต่อชาติครอบครัวที่ซัดซื้อจงฮักพักดีต่อชาติถูกทำลายหมดสิ้นในคืนเดียวซึ่งในเหตุการณ์นั้นบ่เพียงแต่ตระกูลตายหมดทุกคนทหารจำนวนหลายก็ตายยามบนหยุดที่ทำแต่เจ้าชายหนุ่มน้อยเสี่ยจงรอดชีวิตมาได้อย่างโชคดีจึงได้ปิดบังเสื้อแท้ตัวจริงและใช้ชีวิตลี้ซ่อนไปเรื่อยๆ10กว่าปีตลอดชีวิตของเราก็เพื่อสืบค้นหาความจริงของคดีบนหยุดที่ทำในข่าวนั้นและแก้แค้นให้ตระกูลเถอะนี่แล้วเธอศัตรูไล่ขามาตลอดทางจนได้หับบาเจ็บนักแล้วเล่นหนีเอาตัวรอดก็มาถึงเมืองน้อยแห่งนี้โดยบังเอิญฝันชางยู่ที่บ่มีทางออกเมื่อเห็นเฉียเจิงผู้ที่บ่มีที่พองก็เกิดความคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาทันทีคือนางเป็นเจ้ากันเสนอให้เฉียเจิงตกเป็นเขยอยู่เฮือนของนางทั้งสองเป็นคู่ผัวเมียกันในน้ำเมื่อมีผัวแล้วในเฮือนก็มีสาวรักของบ้านที่เป็นผู้ชายญาติพี่น้องที่ดื้อดึงก็บ่กล้ามาเหยียดทรัพย์สินน้องสาวก็สามารถเติบใหญ่ได้อย่างปลอดภัยสำหรับเสี่ยจังแล้วดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวคนค้าขายสิ้นหมูธรรมดาเบิ่งคือบ่มีหยังโดดเด่นดึงดูดใส่ดากงกันข้ามสัมผัสหมอสมเป็นบอลลบซ่อนดีที่สุดสำหรับการไล่ฆ่าและวิบังตัวตนแต่ถึงอย่างใดก็ดีสองคนต่างก็มีความหยุ่งยากและต่างก็มีความคิดในใจของตนแล้วก็ตกลงกันอย่างง่ายดายเส้นสัญญาสบับหนึ่งเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นคู่หักบอมที่มีสวาเป็นผัวเมียกันแต่ปราศจากความจริงเอาละท่านผู้ฟังวันนี้จะให้ท่านฟังเพลงผับคนย่นอารมณ์ก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวนมวนผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังเมื่อกี้ดาราวันได้เว้าถึงนางเอกและพระเอกสองคนต่างก็มีความหยุ่งยากและต่างก็มีความคิดในใจของตนแต่เริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นคู่หักปอมที่มีสวาเป็นคู่ผัวเมียกันแต่ปราศจากความจริงเบื้องต้นทั้งสองคนก็ดำรงชีวิตอยู่น้ำกันแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันความสุขและความทุกข์กันนัดว่าเมื่อความวุ่นวายผ่านพ้นไปทั้งสองก็อย่าห่างกันโดยสันติบ่ติดข้างบุคคลต่อกันฝ่ายหนึ่งเป็นคนค้าขายเส้นหมูธรรมดาที่มีจิตใจกว้างขวางอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าสายหนุ่มจากครอบครัวขุนนางแต่ตกต่ำแบกหับความแค้นอันใหญ่หลวงและมีจิตใจเหลือกเซิงหอบคอบนิสัยการดำรงชีวิตก็แตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินบุคลิกก็บ่คือกันอย่างสิ้นเชิงในชีวิตประจำวันทั้งสองคนก็มีการเถียงกันและตัวแย่งกันบ่ขาดชางอยู่ว่าเสียจังบ่มีแห้งแม้แต่จะหมัดกายเฮ็ดหยังก็บ่เป็นส่วนเสียจังกว่าว่าชางอยู่นิสัยหยาบบ่ฮู้จักความละเอียดอ่อนย้อนเสียจังได้เห็นฮู้กันบังแหนงดูแลหั่นสิ้นและเฮ็ดเวียกทั่วไปย้อนเป็นมือใหม่เฮ็ดหยังลงไปก็สักซ่าจนสร้างเรื่องตลกหลายเรื่องชางยู่ก็ปกป้องเสียจังบ่ให้เถื่อคนเอิ้นคมแหงคอยเบิ่งแหนงบาดแผลตลอดฮอดการกินอยู่และการผักพรนอนหลับของเรายังเงียบๆข้าเจ้าทั้งสองบ่มีการพบพ่อที่สวยงามหรือโรแมนติกชีวิตประจำวันแม้เรียบง่ายเจือจางแต่อบอุ่นหวานแล้วหวานอีกย้อนโยนน้ำการทุกเศร้าคำหัวใจที่เย็นซาได้คอยมีความอบอุ่นขึ้นแต่เดิมเสียเจิงมีแต่ความเครียดสางอยู่ในใจบ่เคยได้รับความอบอุ่นจากมนุษย์เลยแต่ความเมตตาบริสุทธิ์และการปกป้องยังจริงใจของฝันชางยู่ได้พิมพ์ปัวความเจ็บปวด

และกล้าแบ่งหับความหับอิสอบลายนักจะปกป้องนางและน้องสาวอย่างเงียบเงียบแต่เดิมเปลี่ยนแผนแต่การแต่งงานเพื่อผลประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้ทั้งสองผ่าได้คอยใกล้ชิดกันในช่วงเวลาที่ธรรมดาผัวเมียปลอมคอยเกิดความหักแท้ขึ้นมาตัวมาได้เกิดเรื่องยังขึ้นแดบัดนี้ใจทันฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

0: ท้องฟ้างดงามเมื่อเดือนดาวประกายแสง
1: การแสดงประทับใจเพราะเนื้อไหนและดาราจะสรรหาเรื่องราวถึงแผ่นฟิล์มและถึงจอ
0: พวกเขาพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรายการดาวประกายแสง
1: รายการนี้จะพาทานไปฮู้จักกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เหงาและละครโทรภาพ
0: อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการดาวประกายแสง CMG FM 93 MHz

ฟังเพลงมวลพม่าเล่าทันประฟังที่ทันพร้อมฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลอเซียมจีเอฟเอ็ม93เมกะเฮิรตซ์ในรายการมื้อนี้ดาราวันกำลังเล่าคุบเงาเรื่องชางยู่สู่ฟังอยู่เมื่อกี้ดาราวันได้เว้าถึงนางเอกและพระเอกสองคนได้คอยใกล้ชิดกันในช่วงเวลาที่ธรรมดาผัวเมียปอมคอยเกิดความหักแท้ขึ้นมาแต่น่าเสียดายชีวิตที่สงบสุขแบบนั้นบ่ได้อยู่ดนขึ้นฟ้องในราชสำนักก็เกิดขึ้นอีกศัตรูได้สืบหามาฮอดเมืองน้อยนี่ตามห้องห้อยและสงครามตามสายแดนก็ระเบิดขึ้นอีกรัฐบาลจึงกวดเอาผู้ซ้ายไปเป็นทหารฐานะของเฉียเจิงอาจจะเถื่อเปิดเผยได้ถูกเวลาถ้าฐานะของเราเถื่อเปิดเผยบ่เพียงแต่ชีวิตของเราเองจะบ่รอดเท่านั้นฟันชางยู่และน้องสาวก็จะถือผลกระทบและถือแก้แค้นอย่างแน่นอนด้วยความจำเป็นที่สุดเสี่ยเจิงบ่มีใจที่จะเฮ็ดให้ผู้สาวที่ตนหักนั่นตกอยู่ในอันตรายจึงได้เพียงแต่ฝากขอความสั่นๆไว้แล้วจับไปอย่างเงียบๆในยามกลางคืนโดยบ่ได้บอกลากลับคืนสู่ราชธานีและสนามหบที่เต็มไปด้วยความอันตรายฟื้นฟูฐานะที่แท้จริงของตนสืบตัววางแผนแก้แค้นและตัวสู่กับเซียนนาอามาตผู้สัวให้ที่สั่งความวุ่นวายให้ราชาสำนักผู้เตือนนอนขึ้นมาขนหักก็หายไปฟันชางยู่หู้สึกทั้งเศร้าใจทั้งบ่มีความยุติธรรมแต่ในตนนั่นเองนางได้ค้นพบความจริงที่น่าตกใจโดยบังเอิญว่าการตายของพ่อแม่บ่แม่นโดยบังเอิญเลยแต่เมียนถือเซียนนาอามาตผู้สัวให้ใส่ให้ป้ายสีคือกันพ่อของนางเคยเป็นลูกน้องเก่าของตระกูล

สิทางส่งครอบครัวมีความแค้นอันใหญ่หลวงคือกันซาตากรรมได้เฮ็ดให้ฝันฉางยู่และเสียจงเสื่อมโยงเข้าหากันอย่างเหนียดแฟนหลังจากผ่านความสอดใจแล้วฝันฉางยู่บ่ได้กดอยู่ในเหือนลวดทาอีกต่อไปนางตัดสินใจตัดผมเหี้ยวถิ่มแล้วใส่เครื่องนุ่งผู้ชายและเข้าไปเป็นทหารโดยปิดบังทุกคนชีวิตในค่ายทหารลำบากทารุณการเป็นทหารของผู้หญิงก็ถือดูถูกและข่มเหงหลายนางฝันฉางยู่เริ่มจากการเป็นทหารธรรมดาที่โบนาดึงดูดใส่ตาวดทนตัวความลำบากกล้าหาญและตัดสินใจได้เดียวอาศัยความกล้าหาญและบุคลิกแกงกล้าที่เหนือกว่าผู้คนทั่วไปแต่สำหรับงานในสนามหบเธอแล้วเธออีกจากผู้สาวธรรมดาที่เคยถือมีดปาดสิ้นขาหมูค่อยๆเติบใหญ่กลายเป็นนายพลหนุ่มที่มีชื่อเสียงสั่นสะเทือนทั่วสายแดนและได้รับการเคารพนับถือในขณะเดียวกันเสี่ยเจิงที่กับเขินซูล่าซาสามนักก็มีอำนาจทั้งทหารในมือในฐานะเป็นพญาอู่อันแล้วไปสู่หบในสนามหบและจากการระเบียบการปกครองของราชาสำนักด้านหนึ่งแล้วตัวตั้นกับศัตรูดังเด้าเพื่อปกป้องบ้านเมืองอีกด้านหนึ่งกู้สืบค้นหาหลักฐานกระทำผิดของเสนาอามาตย์ผู้ซวยยังหลับๆเพื่อสืบหาสภาพความเป็นจริงของคดีบนยุติธรรมของตระกูลตนเมื่อ10กว่าปีก่อนพร้อมกันนั้นแล้วก็คิดฮอดฝันฉางยู่ตลอดเวลาแต่บ่กล้าติดต่อย้อนย่านมาศัตรูจะทำให้หนังจึงจำเป็นต้องอดทนอย่างเงียบๆและปกป้องหนังอย่างเงียบๆท่านผู้ฟังบัดนี้ใจท่านฟังเพลงพักผ่อนย้อนอารมณ์เบิดหนึ่ง

ฟังเพลงมวลมวลพามาแล้วทันฟังบัดนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อในสายแดนอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยแบบฝ่ายสงครามสองคนที่แน่การมาโดนในที่สุดก็ได้พบกันอีกอยู่สนามหบนายพลที่ใส่สุทหุ่มเกาะสีเงินได้พบกับนายพลหญิงที่ใส่สุทสีแดงความคิดฮอดความเข้าใจผิดและความเปลี่ยนห่วงทั้งหมดก็ถือระบายออกไปจนหมดในส่วนขณะนี้ฐานะที่แท้จริงของเสี่ยเจิงถือเปิดเผยตัวสาธารณชนแฟนฉางยู่ก็ได้ฮู้ถึงต้นสายปลายเหตุทั้งหมดของคดีตะกวนเสี่ยที่เธอฆ่ามดในข่าวนั้นความแค้นของซาดและครอบครัวกลอุบายในราชาสำนักก็คือวิกฤตการความเป็นความตายบ่ได้เฮ็ดให้ทั้งสองห่างเหินกันแต่กงกันข้ามพัดเฮ็ดให้ข้าเจ้ายืนแข็งบ่าแข็งลายและก็แข่งกันต้านทานฟ้าฝนล้มแดงทุกอย่าง

ตามแต่นำมาพระเอกและนางเอกก็ควงมือกันอยู่ราชสำนักและสนามหบทั้งสองคนได้ร่วมกันสืบค้นหาคดีเก่าในอดีตส่วนหาหลักฐานอันแน่นอนที่เสียนาอาม่าสัวใส่ให้ไปสีผู้ซักเสือพักดีแล้วผัวพันกับศัตรูและทรยศต่อชาติตนทำให้ราชวงศ์และสั่งความวุ่นวายอยู่ทั่วบ้านเมืองตลอดการเดินทางทั้งสองคนตกอยู่ในความอันตรายถึงชีวิตหลายครั้งได้พันพาอุปสรรคหลายอย่างแต่มีความไว้เนื้อสะใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นไห้ความหักเหลือกเซิงและมันคงเขื่อนเรื่อยๆในที่สุดการกระทำผิดอันใหญ่หลวงของเสนาอามาตย์สัวไห้กูเธอเปิดเผยตัวสาธารณชนและได้เธอลงโทษอย่างเหมาะสมความบนอยู่ดีทำหลายสิบปีของตะกุนเชี่ยกูได้รับการแก้ไขพ่อแม่ของตะกุนฝันฉางยู่กูได้รับความอยู่ดีทำคืนสงครามอยู่สายแดนก็สงบลงราชสำนักก็ฟื้นฟูกับเขินสู่ความโปร่งใสทั่วประเทศกับเขินสู่ความสงบปลอดภัยหลังจากประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานและมีเสื้อเสียงแล้วทั้งสองคนมีอำนาจยิ่งใหญ่อยู่ในกำมือสามารถอยู่ในราชธานีและมุ่งเสริมกับชีวิตที่หุ่งเฮืองล้ำรวยได้แต่ข้าเจ้าเบื่อหน่ายกับการต่อสู้กันและแข่งขันด้านอำนาจในหวังคิดฮอดชีวิตแบบเรียบง่ายและอบอุ่นในเมืองน้อยในที่สุดข้าเจ้าก็ได้สละทิมตำแหน่งที่สูงและรายได้อันหลวงหลายทั้งหมดแล้วพาน้องสาวกับเขินสู่เมืองน้อยที่เคยพบกันข้างธมิตรและได้เปิดห้านขายสิ้นน้อยแห่งนั้นขึ้นมาอีกพญากับเขินเปลี่ยนผัวที่ธรรมดาในผู้หญิงก็กับเขินมาเปลี่ยนสาวขายสิ้นในตลาดเอาแห่งงานตามเสียนตะเวียนขึ้นและผับพรตามเสียนตะเวียนตกใส่ชีวิตพร้อมกันยังเจือจังและบังแหน่งกันตลอดไปปณีใจทันฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะรอสุฟังต่อ

ท่านผู้ฟังเรื่องช่างอยู่นี่ได้สุ่มใส่หัวข้อเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้หญิงและการเสื่อมโยงเข้ากันของส่วนสั้นผ่านเรื่องราวความหักระวังฝันช่างอยู่กับเสี่ยเจิงได้ส่งแสงให้เห็นปัญหาหลักเซิงเกี่ยวกับความสมดุลระวังความหักและหน้าที่รับผิดชอบความแตกต่างและการเสื่อมโยงเข้ากันระวังส่วนสั้นและปัญหาอื่นๆฝันช่างอยู่จากหญิงสาวบางเน้งดูแลห้ามขายสิ้นเติบใหญ่ขึ้นกลายเปลี่ยนเวลาสวนเพศหญิงผู้ปกป้องประเทศใส่พลังของตนเองปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีของตระกูลและความเป็นธรรมส่วนเฉียเจิงก็ได้ช่วยเหลือสังกัดละกันเติบใหญ่น้ำกันกับฝันช่างอยู่ในขบวนการรีซอนตัวตนทั้งสองคนสร้างหาความสมดุล

เนื่องจากคุณงามความดีในการสูงหบและถือบันทึกไว้ในศิวประวัตินายพลเสนาบดีของปื้มประวัติศาสตร์ทั้งการในหุบเงาเรือนี้แฟนฉางยู่มีฐานะเป็นลูกสาวของคนค้าขายเสี่ยหมูแบกหาภาระชีวิตเพื่อปกป้องครอบครัวและเลี้ยงน้องสาวจากชีวิตในตลาดไปสู่หน้าที่รับผิดชอบของประเทศชาติสืบทอดจิตใจและบุคลิกภาพที่กล้าแบกหาภาระบนย้อมอ่อนของฉินหลางยู่เรื่องฉางยู่นี่มีทั้งเนื้อในที่หวานเซินและเจ็บปวดมีทั้งเรื่องตลกและเรื่องที่น้ำตาซึมลักษณะตัวละครโมซ้ำแบบเดิมเนื้อเรื่องใกล้สิทธิ์กับชีวิตจริงมีทั้งความหักที่จับใจและอารมณ์จิตหักประเทศชาติผสมกันนี่อาจจะเป็นเหตุผลแท้ๆที่เฮ็ดให้หุบเงาหนุกบัวหานจีนเรื่องนี้ได้รับความสนใจคนแห้งทั้งภายในและต่างประเทศจนได้รับความยินยอมสมชอบจากผู้ชมทั่วโลกเอาละท่านผู้ฟังครอบนี้รายการดาวประกายแสงก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอบใจท่านที่ได้หักเกียรติรับฟังพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าตามเคยสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกรคงจื้อคงจื้อเกิดในปี551ก่อนค.ศ.และเสียชีวิตในปี479ก่อนค.ศ.เมื่อก่อนคงจื้อชื่อว่าเฉียวและมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าจุ่งหนีเป็นคนแคว้นหลู่แม่นนักคิดและนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ในไทยสมัยชุนเชียวของจีนแม่นผู้ริเริ่มสร้างปัสญาสำนักคงจื้อหรือรู้บรรพบุรุษของคงจื้อแม่นขุนนางของแคว้นซ่งเป็นเสื้อกษัตริย์ราชวงศ์ยิงในเวลาคงจื้อยังน้อยพ่อของเพิ่นก็เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นครอบครัวของคงจื้อก็ค่อยๆทุกข์ยากลงถึงจะเป็นแล้วนี่ก็ตามแต่คงจื้อตั้งอุดมการที่จะหำเหียนเพิ่นเคยว่าว่าสามคนยังน้ำกันต้องมีคู่ของคอยหลังจากนั้นเพิ่นเริ่มสอนนักเหียนเพิ่นได้สอนนักเหียนสามพันกว่าคนในนั้นมีลูกของครอบครัวทุกยากบ่น้อยอันได้เปลี่ยนแปลงประเพณีของเมื่อก่อนที่ไม่ได้ลูกหลานของพวกคนนางจึงได้เหียนได้ย้ำไว้สลาคงจื้อยังเหียบยังปื้มสมัยบูฮานได้เก็บเมียนปื้มสมัยบูฮานอย่างหลวงหลายเช่นปื้มเกี่ยวกับกับก่อนปื้มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปื้มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นล้วนแต่ผ่านการเหียบยังและดัดแปลงของเพิ่นจนมาฮอดยุคปัจจุบันนี้แนวเขียนหลวงหลายของคงจื้อก็มีคุณค่าหลายตัวอย่างคือคงจื้อเขียนให้คำที่ว่าเรินแปลว่าเมตตากรุณามีเนื้อในอุดมสมบูรณ์ขึ้นเพิ่นเห็นว่าถ้าอยากเฮ็ดถึงขั้นเรินก็ต้องหักแพงผู้อื่นวาจาทาทีที่บ่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเองนั้นตนเองก็อย่าปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นกันเพิ่นยังเขียนว่าสุภาพบุรุษปองดองกันแต่มีความแตกต่างกันซึ่งหมายความว่าในเวลาสำหรับแก้ไขการพัวพันระหว่างคนกับคนนั้นต้องหับหู้ความแตกต่างกันระหว่างคนกับคนอย่าใช้มาตรฐานอันเดียวมาสังสาฝ่ายกงกันข้ามเหตุแนวนี้จึงสามารถบรรลุความปองดองและความสงบทั้งสังคมได้ในด้านการศึกษาเพิ่นยังมีความเห็นที่ใช้วิธีให้ขอคิดมาสุกยู่ให้นักเฮียนคิดโดยตนเองในขณะที่เฮียนความฮู้จากปื้มนั้นยังต้องมีทัศนะความเห็นของตนเองเป็นต้นความเว้าและการกระทำของคงจื้อถึกนักเฮียนของเพิ่นบันทึกอยู่ในปื้มกวีนิพนธ์สั่นหรือล้วนอยู่แนวเขตของคงจื้อก็ถือค้นหุ้นหลังหับเอาและขยายกว้างออกกลายเป็นภาคส่วนสำคัญที่สุดของแนวเขตดั้งเดิมของจีนและค่อยๆโฆษณาไปสู่ประเทศอ้อมค่ะกลายเป็นวงวัฒนธรรมสำนักคงจื้อที่ได้ส่งผลสะท้อนอย่างกว้างขวางคงจื้อแม่นคนจีนและคนจีนแต่ละคนก็ฮู้พันดีแนวคิดของคนจีนส่วนหลายที่สุดก็ได้รับผลสะท้อนจากทฤษฎีของเพิ่นบ่หลายก็น้อยคงจื้อก็ขึ้นกับโลกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติเคยจัดเพิ่นเข้าเป็นหนึ่งใน10คนที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมของโลก

0: 马可波罗เที่ยวประเทศจีนราชวงศ์หยวนมีการไปมหาสู่กันกับประเทศต่างๆของอาเซียนแอฟริกาและยุโรปในสาวต่างประเทศที่มาจีนในเวลานั้นผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดแม่นมาโคโบโลที่เป็นสาวเมืองเวนิสของอิตาลีซึ่งมาโคโบโลแม่นเกิดในปี1254และเสียชีวิตในปี1324ในฤดูร้อนของปี1271พ่อและอ่าวของมาโคโบโลได้พาเพิ่นออกจากบ้านเกิดผ่านการเดินทางยังทรหดอดทนเป็นเวลา4ปีและมาฮอดจีนมาโคโบโลเป็นคนสลาดหลังจากมาฮอดจีนแล้วบ่โดนก็เฮียนเว้าภาษามงโกลขี่ม้าและยิงธนูเป็นคูไลข้านมักเพิ่นหลายมักพาเพิ่นไปสำรวจเวียกงานเรื่อยๆต่อมามาโคโบโลได้บันทึกหลายบอนโยภาคตะเวนตกเสียงเหนือภาคเหนือภาคตะเวนตกเสียงใต้ภาคกลางและภาคตะเวนออกของจีนในปื้มของเพิ่นในนั้นหลายบอนแม่นเพิ่นเคยไปแต่ก็มีบางบอนอาจจะแม่นเพิ่นได้ยินตามเล่ากันว่าเพิ่นเคยเป็นเจ้าของเมืองหยางโจวเป็นเวลา3ปีอยู่จีนโดนแล้วคนอลบทั้ง3คนนี่คิดฮอดบ้านเกิดที่สุดจึงห้องขอกลับคืนประเทศหลายเทือเมื่อได้รับอนุมัติแล้วพวกเพิ่นก็เดินทางกลับบ้านผ่านเวลา4ปีปลายในที่สุดได้กลับคืนฮอดเวนิสในปี1295ตอนนั้นพวกเพิ่นออกจากบ้านเกิดได้24ปีแล้วคนอยู่บ้านคิดว่าพวกเพิ่นเสียชีวิตในต่างแดนแล้วแต่บัดนี้สัมผัสนุงสุดตะเว้นออกกับมาคนในบ้านเกิดนึกว่าพวกเพิ่นต้องได้ถือเอาเพชรหินจินดานับบ่ถ้วนกับมาฉะนั้นจึงได้ตั้งชื่อให้มาโคโบโลว่าล้านหลังจากนั้นบ่โดนระวังเวนิสกับอีกแคว้นหนึ่งที่ชื่อว่าเกโนอาได้เกิดสงครามมาโคโบโลจึงได้ซื้อเรือลำหนึ่งและบรรซาเรือด้วยตนเองเพื่อเข้าร่วมกองกำปันโฮบของแคว้นเวนิสแต่ในที่สุดเวนิสเสียใจมาโคโบโลถูกจับเป็นสะเลยเซิกถูกคนเกโนอาขังไว้ในคุกคนเกโนอาได้ยินว่าเพิ่นเคยไปตะเวนออกก็ไปคุกเรื่อยๆเพื่อฟังเพิ่นเล่าสิ่งที่ได้ฮู้ได้เขียนอยู่ตะเวนออกอยู่ในคุกมีนักประพันธ์ผู้หนึ่งได้บันทึกสิ่งที่มาโคโบโลเว้านั่นและเหียบเหียงเป็นปื้มหัวหนึ่งที่มีชื่อว่าบันทึกการเดินทางของมาโคโบโลในปื้มบันทึกการเดินทางหัวนี้มาโคโบโลได้วาดภาพโลกตะเวนออกที่อัศจรรย์ได้แนะนำเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญฮีตของประเพณีการเชื่อถือศาสนาตัวเมืองที่มีชื่อเสียงเครื่องปลาของดงและการฆ่าในระยะครบรายการพอปื้มหัวนี้ถึกพิมพ์จำหน่ายก็ได้รับความนิยมสมชอบจากคนอลบที่สุดแค่ได้ข้าเจ้าฝันหาอารยธรรมตะเวนออกภายหลังศตวรรษที่15แล้วนักเดินทะเลและนักผจญภัยของอาลบล้วนแต่ได้รับผลสะท้อนจากมาโคโบโลคือไปซอกหาประเทศที่มีเงินค้ำยังหลงหลายอยู่ตะเวนออก
1: ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใส่ทาน

ส่งน้ำจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือสัพยากรน้ำของจีนแจกยายอยู่โบสม่ำเสมอกันตามแห่งต่างๆเบารวมแล้วภาคใต้มีหลายภาคเหนือมีหน่อยภาคตะวันออกมีหลายภาคตะวันตกมีหน่อยข้งขู่กับพลเมืองเพิ่มขึ้นและการพัฒนาเศรษฐกิจสภาพขาดน้ำของภาคเหนือนับมือนับนักนวงขึ้นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็แม่นส่งน้ำจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือโครงการส่งน้ำจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือมี3สายคือสายตะวันออกสายกลางและสายตะวันตกสายตะวันออกแม่นเอาน้ำจากยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงส่งไปภาคเหนือตามคลองน้ำใหญ่ปักกิ่งหังโจวซึ่งสามารถตอบสนองน้ำให้ภาคตะวันออกของทงเพียงภาคเหนือคลองน้ำดังกล่าวมีความยาว 1,150 กิโลเมตรแต่ละปีสามารถส่งน้ำได้30ตื้อเมตรก้อนสายตะวันออกบ่ต้องการขุดคลองใหม่สามารถนำใส่เครื่องแจ็คดูดน้ำเจียงตูหวายอันและของน้ำใหญ่ปักกิ่งหวังโจวและอยู่ตามเส้นทางนี้มีหนองหลายแห่งที่สามารถใส่มาเป็นอ่างขังน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำสายกลางแม่นเอาน้ำจากยานกลางของแม่น้ำยางซีเกียงพร้อมด้วยแม่น้ำฮั่นเจียงที่เป็นสาขาของแม่น้ำยางซีเกียงเพื่อส่งไปภาคตะวันตกของทงเพียงภาคเหนือจีนมีความยาวทั้งหมด 1,000 กว่ากิโลเมตรปริมาณส่งน้ำ30ตื้อเมตรก้อนต่อปีจุดพิเศษแม่นสามารถส่งปริมาณน้ำได้หลายทั้งสามารถเฮ็ดเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกได้อีกสายตะวันตกแม่นเอาน้ำจากยานเหนือของแม่น้ำยางซีเกียงแล้วส่งไปยานเหนือแม่น้ำเหลืองเพื่อช่วยให้ยานเหนือยานกลางแม่น้ำเหลืองและภาคตะวันตกเสียงเหนือมีน้ำหลายขึ้นทั้งส่งน้ำของสายตะวันตกล้วนแต่แม่นอยู่ผู้สูงขาดอุปกรณ์ก่อสร้างการสัญจรไปมาบ่สะดวกและลงทุนหลายสามสายนี้สามารถประสานสมทบกันอิงตามความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสภาพการเงินในระยะต่างๆของรัฐไปพัฒนาโดยแบ่งเป็นระยะมมานี้แม่นดำเนินการปฏิบัติสายตะวันออกและสายกลางส่วนสายตะวันตกยังแม่นแผนการในอนาคต

那康困难以困争，ยุจีนสมัยบุฮันละครั้งเปียนจงแม่นเครื่องดนตรีสนิดหนึ่งที่เฮ็ดด้วยท้องสำลิดซึ่งประกอบเป็นจุโดยอิงตามความน้อยใหญ่ทำนองและความสูงต่ำของเสียงแขวนไว้อยู่ทั้งห่างในเวลาเสพดนตรีแม่นใส่ค่อนไม้น้อยไปเคาะเสียงละครั้งทั้งด่างแห้งทั้งมวลละครั้งของคนนั่งหยีแขวนจึงแม่นละครั้งขนาดใหญ่สุดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดและรักษาได้สมบูรณ์ที่สุดของจีนในปัจจุบันซึ่งขุดออกจาก

0: สุสานของคนนางหยีของแขวนเจิงของสมัยจ่านกัวในปี1978ในเวลาขุดขึ้นมาจากดินละครั้งขบสุดยังแขวนไว้อยู่ทั้งห่างอยู่ละครั้งของคนนางหยีแขวนเจิงรวมมี64อันแบ่งเป็น8จุแขวนไว้อยู่ทั้งห่างที่เฮ็ดด้วยทองสำริดและไม้ห่างมีความยาว 10.79 เมตรสูง 2.67 เมตรแบ่งเป็น3สั้นคือสั้นเถิงสั้นกลางและสั้นลุมมีทหารท้องสำลิดที่ประกอบดาบ6คนและไม้หลายอันหาแบกน้ำหนักการออกแบบละเอียดปานีดหลายโค้งประกอบคงทนละครั้ง64อันนักทั้งหมด 2,500 กว่ากิโลละครั้งที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงหลายกว่า 1.5 เมตรนักกว่า200กิโลจำนวนน้ำหนักและปริมาตรของละครั้งสุดนี้ก็เห็นน้อยในละครั้งต่างๆฝีมือของละครั้งของคนนางหยีแขวนเจิงแม่นปานีดสวยงามเพื่อให้คนเสพดนตรีได้อย่างสะดวกละครั้งแต่ละอันยังได้ควัดตัวหนังสือรวมทั้งหมด 2,828 โตโดยได้บันทึกเนื้อในเกี่ยวกับวิธีแขวนละครั้งและทฤษฎีดนตรีถึกนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเอิ้นเป็นปื้มว่าด้วยทฤษฎีดนตรีที่ล้ำค่าละครั้งสุดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าตั้งแต่สมัยชุนเชียวจ่านกัวดนตรีของจีนก็ได้พัฒนาหลายสมควรแล้วภายหลังละครั้งของคนนางหยีแขวนเจิงถูกขุดออกมาแล้วเสียงของละครั้งสุดนี้ยังม้วนอ่อนซ้อนอยู่ดนตรีที่เสียบนั่นม้วนหลายดนตรีฟ้อนเสียงละครั้งที่นักดนตรีจีนแต่งขึ้นนั่นได้แสดงให้เห็นเสน่ห์ของดนตรีบูฮั่นของจีน
1: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นฮอยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. หา 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป CMG
2: เพื่อนใจของท่านตลอดไป

เจงกีสขานและคุบไลข่านโพมงโกนแมนเผ่าเก่าแก่อยู่ภาคเหนือของจีนในท่าแห่งศตวรรษที่12เมื่อได้ต่อสู้กันเป็นเวลา10กว่าปีแต่หมู่จีนได้ท่อนห่มกกเหล่าต่างๆของเผ่ามงโกนปี1206ได้รับเลือกตั้งเป็นเจ้าสวิตของมงโกนโดยเขาหลบว่าเจงกีสข่านแปลว่าเจ้าสวิตที่ใจเด็ดเดียวภายหลังจึงจิสคานสั่งตั้งประเทศมงโกลใหญ่ที่ข้ามทวีปอาซีเอรบแล้วประเทศเข้มแข็งการเคลื่อนไหวทั้งการทหารไปฮอดเขตลุ่มแม่น้ำดานูเบมีอิทธิพลใหญ่หลวงต่อขบวนการพัฒนาของประวัติศาสตร์โลกภายหลังจิงกิสคานเสียชีวิตแล้วของทหารมงโกลได้ดับส่วนราชวงศ์ชาตะวันตกและจีนและท่อนโฮมภาคเหนือของจีนในปี1260คบไลข่านที่เป็นหลานของจิงกิสคานสืบทอดบัลลังก์ปี1264ตั้งราชธานีอยู่ที่ต่าตูที่เป็นปักกิ่งในปัจจุบันฮอดปี1271คบไลข่านได้ตั้งตนเองเป็นฮ่องเต้ยังเป็นทางการและสั่งตั้งราชวงศ์หยวนซึ่งเริ่มแต่ปี1271หาปี1368เพิ่นก็แม่นฮ่องเต้ชื่อจู่ของราชวงศ์หยวนฮ่องเต้ชื่อจู่ของราชวงศ์หยวนค่อยๆปรับปรุงการปกครองภาคเหนือแล้วก็สุ่มกำลังบุกโจมตีราชวงศ์ซ่งไต้ในที่สุดได้ดับสวนราชวงศ์ซ่งไต้ปี1279ถอนโฮมทั่วประเทศจีนภายหลังคุบไลข่านเป็นฮ่องเต้แล้วก็ได้ดำเนินการปฏิรูปองค์การบริหารของส่วนกลางและท้องถิ่นก่อนอื่นพระองค์ได้ตั้งองค์การที่ว่าจงชูเฉิงแปลว่าสำนักงานรัฐบาลเป็นองค์การบริหารสูงสุดอยู่แห่งต่างๆของจีนได้ตั้งชิงจงชูเฉิงที่เป็นองค์การปกครองสูงสุดอยู่ท้องถิ่น10องค์การนอกนี้เขตถูบัวที่เป็นทิเบตในปัจจุบันก็ได้กลายเป็นเขตบริหารเขตนิ่งของจีนยังเป็นทางการซึ่งควบคุมโดยส่วนกลางโดยกงราชวงศ์หยวนยังได้ตั้งองค์การคุ้มครองผังหูและไต้หวันนี่เป็นการเริ่มต้นที่ไต้หวันขึ้นกับรัฐบาลกลางของจีนการสั่งตั้งระบบชิงจงซู่เฉิงของราชวงศ์หยวนได้เพิ่มทวีการพัวพันระวังส่วนกลางกับท้องถิ่นและระวังท้องถิ่นเขตในส่วนกลางราชวงศ์หยวนมีการคุ้มครองเขตส่วนเผาส่วนหน่อยซ้ายแดนยังบังเกิดผลกว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมามีผลดีต่อเสถียรภาพและการพัฒนาของประเทศเอกภาพที่มีหลายส้นเผานี่แม่นการปฏิสังของฮงเต้ชื่อจู่ของราชวงศ์หยวนระบบชิงจงซู่เฉิงที่สั่งตั้งขึ้นในราชวงศ์หยวนถึกน้ำม้าไส้ฮอดสุมณี

หอฟ้าเทียนฐานแม่นหอที่กว้างใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันแต่ก่อนแม่นบอนที่ฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงและชิงบวงสรวงฟ้าและอธิษฐานให้มีผลเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์มันตั้งอยู่เบื้องตะเวนออกของถนนหยงติ้งเหมินเน่เขตใต้ปักกิ่งกำแพงของหอฟ้าเทียนฐานมีสองชั้นกำแพงเหนือแม่นรูปมนกำแพงใต้แม่นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งหมายความว่าฟ้าเป็นรูปมนดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสิ่งก่อสร้างต้นต่อในหอฟ้าเทียนฐานมีแทนมนหลังคากงมงกุฎกษัตริย์หออธิษฐานกำแพงสะท้อนเสียงและหินสามเสียงเป็นต้นหออธิษฐานมีสองภาคส่วนคือตอนลุ่มเมนแทนรูปม้วนที่ก่อด้วยหินขาวตอนทั้งเมนหอที่เคลือบด้วยค้ำและห่มด้วยดินจีกระเบื้องหอม้วนหมายความว่าฝ้าเป็นรูปม้วนดินคอสีค้ำหมายถึงฝ้าจำนวนเสาในหอก็แมนออกแบบตามดาราศาสตร์หลังคากงมงกุฎกษัตริย์เมนบอนที่สะสมป้ายอธิษฐานฝ้าก็มีหลังคาที่เคลือบด้วยค้ำและปกคลุมด้วยดินคอสีฟ้ากำแพงหูบมนของหลังคากงกษัตริย์เอื้อนว่ากำแพงสะท้อนเสียงเพราะว่ากำแพงนี้ด้านในค่าเพียงที่สุดสามารถสะท้อนเสียงยามชัดเจนแทนมนยังมีสื่อว่าแทนอธิษฐานฮอดมือตรงจื้อคือฤดูหนาวมาฮอดทุกปีฮ่องเต้ต้องได้มาอธิษฐานฟ้าอยู่ทั้งแทนนี้จำนวนขันใดของแทนนี้เมนเก้าฐานหรือเป็นจำนวนเป็นเท่าเป็นเท่าของเก้าหมายถึงฝ้าเก้าสั้นในเทพนิยายของจีนหอฝ้าเทียนฐานเมนบอนซักซิดที่สุดในสมัยบูฮันของจีนเมนบอนที่ฮงเต้ทำความเข้าใจกับฝ้าปัจจุบันหอฝ้าเทียนฐานเมนบอนที่อนุรักษ์วัตถุบูฮันสำคัญของซาดเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของปักกิ่ง

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระ

ซีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงซีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนซีนิทานนี้แม่นเรื่องความหักมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่งเหลียงซานโปและจู้อิงไถหรือเหลียงและจู้คูหักแมงกระเบื้อในสมัยก่อนมีนางสาวที่สลาดและสวยงามผู้หนึ่งชื่อว่าจู้อิงไถในสมัยบู่ฮั่นผู้สาวจะบ่ให้เข้าห้องเรียนย้อนอยากเรียนหนังสือจู้อิงไถก็ขอให้พ่อแม่เรียนดีนางพร้อมกับสาวไส้แต่งตัวเป็นผู้ไส้ไปเรียนหนังสืออยู่ห้องเรียนของเมืองหางโจวอยู่ในห้องเรียนจู้อิงไถได้พบนักเรียนเหลียงซานโปลาวเรียนเก่งมีนิสัยซื่อสัตย์สองคนก็แฮกเป็นอ้ายน้องต่างตระกูลและมีความหักแพงกันอย่างลึกซึ้ง

3ปีผ่านไปแล้วฮอดเวลาเรียนจบจู่อิงถ่ายขอลาครูแล้วกลับคืนบ้านเกิดเวลานี้จู่อิงถ่ายได้ฮักเหลียงซานโปอย่างลึกซึ้งแล้วทั้งว่าเหลียงซานโปยังบ่ฮู้ความจริงแต่ก็มักจู่อิงถ่ายหลายสองคนบ่ยากแยกจากกันจู่อิงถ่ายปลอมเป็นซื้อให้น้องสาวแล้วบอกให้เหลียงซานโปไปแต่งงานกับน้องสาวของตนภายหลังมาเหลียงซานโปไปเยี่ยมยามครอบครัวจู่อิงถ่ายแต่บ่นึกว่าพ่อของจู่อิงถ่ายได้เอาจู่อิงถ่ายมั่นกับหม่าเหวินฉายลูกชายของเจ้าเมืองที่ร่ำรวยเหลียงซานโปกับจู่อิงถ่ายพบกันอยู่ระเบียงซันถึงเห็นว่าบ่มีความหวังที่จะได้แต่งงานกันจึงรู้สึกเสียใจที่สุดหลังจากเหลียงซานโปกลับบ้านแล้วรู้สึกผิดหวังที่สุดบ่ดนก็เสียชีวิตย้อนพยาธิจู่อิงถ่ายขืนความพ่อแม่บ่ได้ถูกบังคับให้แต่งงานกับหม่าเหวินฉายในมื้อแต่งงานจู่อิงถ่ายสั่งให้พวกหามค้านหามไปทางขุมฝังศพของเหลียงซานโปเพื่อไหว้อาลัยทันใดนั้นลมแห้งผัดมาฟ้าก็ห้องขึ้นขุมฝังศพก็แยกออกจู่อิงถ่ายก็โดดลงไปด้วยหอยยิ้มลมกับฟ้าห้องก็เซาลงในทันทีฟ้าก็แจ้งดอกไม้นานาสนิทบานขึ้นเหลียง

อันโปกับจู่อิงไทกับกายเป็นแมงกระเบื้อสองโตและบินตอมดอกไม้อย่างมวลซึนนิทานของเหลียงซานโปและจู่อิงไทได้บรรยายความกล้าหาญของหญิงสายหนุ่มในสมัยบุหานที่แสวงหาความหักแท้จริงสะท้อนให้เห็นความเครียดสังต่อการแต่งงานแบบบังคับโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและความปรารถนาหาชีวิตที่เสรีภาพและมีความสุข

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกท่าน

้าจุนไปเป็นเจ้าสาวอยู่เขตนอกกำแพงหยักในระยะราชวงศ์ฉินและฮั่นเผ่าฮุ่นที่เป็นเผ่าบุฮั่นเลาะเลี่ยงสัตว์อยู่ตามภาคเหนือของจีนมีกำลังเข้มแข็งเคยมาหุกฮั่นภาคกลางของจีนหลายเทื่อในระยะต้นของราชวงศ์ฮั่นกำลังบ่เข้มแข็งปานใดบ่สามารถต้านยันกับเผ่าฮุ่นก็เลยใส่นโยบายที่ว่าเหอชินแปลว่าสันติภาพโดยผ่านการส่งลูกสาวฮ่องเต้ไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าฮุ่นเพื่อให้ได้สันติภาพเคียงคู่กับกำลังเศรษฐกิจและการทหารของราชวงศ์ฮั่นเข้มแข็งขึ้นเงื่อนไขโจมตีขึ้นต่อเผ่าฮุ่นนั่นก็อำนวยแล้วฮอดระยะฮ่องเต้อู่ตี้ก็ปาทีมนโยบายเหอชินแล้วใส่ทาบุกต่อเผ่าฮุ่นแต่นั่นมาราชวงศ์ฮั่นตะเว้นตกบ่ได้ส่งลูกสาวของฮ่องเต้ไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าฮุ่นนั่นเป็นเวลา80ปีในระยะฮ่องเต้เชวนตี้กำลังของเผ่าฮุ่นอ่อนลงเวลานั้นอยู่ภายใต้เผ่าฮุ่นเกิดมีสภาพที2คนญาติกันเป็นขั้นขั้นอยู่ที่นี่แม่นซื้อหัวหน้าของเผ่าฮุ่นในนั้นขั้นฮู้หันเยอยากขอความช่วยเหลือจากราชวงศ์ฮั่นเพื่อท่อนโฮมทัวเผ่าฮุ่นฉะนั้นพระองค์ได้ไปช้างอันสองเทือเพื่อพบกับฮ่องเต้ราชวงศ์ฮั่นและได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติพระองค์ก็กล่าวว่ายินดีซวยราชวงศ์ฮั่นปกป้องชายแดนในปี36ก่อนค.ศ.ราชวงศ์ฮั่นส่งทหารไปโจมตีขั้นอีกคนหนึ่งซวยขั้นฮู้หันเยท่อนโฮมเผ่าฮุ่นในปี33ก่อนค.ศ.ขั้นฮู้หันเยไปฮอดฉางอันเทือที่3และเสนอต่อฮ่องเต้หยวนตี้ในคราวนั้นว่ายินดีเป็นลูกเคยของราชวงศ์ฮั่นและฟื้นฟูนโยบายเหอชินฮ่องเต้หยวนตี้ก็รับปากเลยและคัดเลือกในพวกนางสนมมีผู้หนึ่งชื่อว่าหวังเจ้าจุนสมัครใจไปนางเป็นคนที่ทั้งงามทั้งสลัดข่านฮู้หันเยฮักนางหลายเลยแต่งตั้งนางเป็นหนิงหูเยี่ยนซื้อหมายความว่าจะสร้างการพัวพันมิตรภาพและสันติภาพกับราชวงศ์ฮั่นหวังเจ้าจุนดำรงชีวิตอยู่เขตเลี่ยงสัตว์ของเผ่าฮุ่นเป็นเวลาหลายสิบปีภายใต้การซุกยู่ของนางลูกหลานและคนอ้อมข้างล้วนแต่พยายามรักษาการพัวพันมิตรภาพระหว่างเผ่าฮุ่นกับราชวงศ์ฮั่นเฮ็ดให้ชายแดนทั้งภาคเหนือของราชวงศ์ฮั่นเกิดมีสภาพที่มีความสงบและปองดองกันที่หายากในเมื่อก่อน